0: ไปขอโมรีวันที่ฉันนายาตี
1: Walnut 81, I just used the 28 and registered for the owner of the vehicle so I can add them to the case.
0: Step 4.